0: พนกมานาลกมาเนี่ยเอ็กซิรินมาดอะไรรถปนัยะข้ามากับคุกมาดกับอินชูรินมานี่อยู่ขนงอะไรพัตตาวะก็มาอยู่เอลพมานารันนันกินโอเอกาดเฟมลินโอนั่นยี่อินชูรินมานี่ก็นี่ค่ะคุณอะไรนั่นยี่มาร์เอ็กซิรินคอมเพนเซชันคอมมิชชั่นกัตโต้ตามามริงกุริงิงกี้ก็กันอยู่อะแม็กอะไรนั่นยี่เพย์ว่าเรานำจิมเรย์จอยนี่ค่ะอินิค่ะนี่ค่ะเพย์นำนั่นนะมึงอะไรแม็กวังโออินชูรินส์นี่วังโออินิค่ะนี่งั้นทำนั่งก็เพย์ทำนั่นจิมเรย์จอยนี่ค่ะอินิค่ะนี่ค่ะมันก็งั้นนัดนั่นจิแม็กอินชูรินส์อยู่ค่ะนี่ค่ะดาวีเอ็นี่งั้นทำนัดนั่นจิเอ็กซิรินส์อยู่อีเอ็ดเนนโออยู่มันก็ตัวเอกคุณนกคุณเบลงั้นแต่เพย์ทำนั่นจิเรย์จอยอยู่เพย์ทำมันนั่นจีเรจจ์ก็งั้นเอ็มบีอาร์มันก็ทายวินาทุกคนตอนนั่นจีค่ายนั่นจีงั้นเรจจ์มันนั่นจีอยู่เรจจ์มันนั่นจีงั้นตะกายนี่ก็นั่นจีปัญหาล่ะมันบ่ตั้งกี่ระ
1: เอฟเอ็นอาร์สปอนเซอร์